ไปทางานมุ่งงานที่คอยสมคันหนึ่งป่าเสียงวันจุดอันสัพพันธ์